0: างยังอัดมือ
1: รีกาเลติดยังงูเปกาเรสังยังอัดมือสันเนสัมปุนปุนิกะคาสังโกลินเน